0: ยี่ยมกางอ่ะ
1: นี่กูอ๋อยังจะเล่ากางอ่ะ
0: กีตาเตยัง
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อจะไรยังนี่กู
0: เกียร์ที่เราหนั่นเซเวอร์ซิสพีพีเอเ
2: ฮ้งไงยารีอีพวกนี้กีตาร์เล่นนังกางอ่ะนักธุรกิจกินหนั่นอ่ะดีใจกินนะคน marketing at ppa.top.kei
0: เกมเมสเซจนะคนนั่นเฟซบุ๊กเพจ ppa a broadcasting and publications authority เก ppa mary fm 89.9 เกคุปนี้คนนั่นเป็นดีใจกินนะคนเรื่องเดตาร์เรปอนนัมปะเอโอโนะเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้แม้ว่าเกียเกนิปุนโรคนนั่นเข้าอันต์ ppa ไปดิกินนี่การีนัตังยิมเกมกางอ่ะอันนี้นั่นเซจเซนบ็อกซ์ ppa อะไรเอขะตาวรอยันอีพุกิน
2: Webman!

0: ហើយយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងមេរី FM 89.9 តពីម៉ោងនោះតែមានសិង្កៃមានរួយវ៉ាអមែនណាំតបានកងរ៉ាមេយ៉ាយោរិងអារិសវ៉ាគិងកៃណណណរ៉ាកងរ៉ាណាប៉អម៉ាវ៉ានកាខាគបសារិមេតេណណំអាយងកានតេតម៉ាណពុពស៊ីរិអរគនណំណរ៉ាប៉អគីតេងាប៉ងាយោកងៃតេកាណាមេរី FM 89.9 តេងាប៉ងាយោយ៉ាពុពស៊ីមេកួកតងាណាប៉តគណាអារិមេតាមេតាប៉រោមីរោនីស៊ីមេប៉ណាកាណកោរ៉ាវ៉ាកាណវ៉ាណោប៉ងាយោนี่ก็รอยแต่เปียวนั่นนั่นเองอาปงก็รับปะเออที่ก็รอยก็ยังไม่กันเนี่ยคนแม่โอริกิ่งก็ยังแก่ที่กันเวรุแม่นำตาปนก็เรียสีระแม่ใหญ่เกะเออยองกันเนี่ยคนนั้นอะไรก็ตั้งเรียแม่ตาแม่ตาปรอมอีรอนตัวเรตีสมัยเออเตะตะการตานิงอาปะนั่นก็รอยกันวันนั้นปงไอยูนก็รอวันนั้นก็สิปังอันเนี่ยก็ความว่ากินนั่นนั่งไก่ยองกันเนี่ยคนนั้นสนะก็แม่โอริ่งนงรักคนนั้นมาอยู่
1: Whoa, whoa, it's a Lowland Productions. Thanks, sweetie.

อยู่ในบังกันแต่ตกติกรอยเดียก็สักอันไอเดียกันนะแมวเรียฟไม่จีนันไปไหนเอพูบุสีตัวคนนะอะไรก็ป้าเสนาอีกอะไรคนนั้นยังเน้นนับเป้าเรียเป็นแม่แม่กราบะคนนั้นแมวเรียกินก็ยังในสุสันแม่นำตาเป็นควาเรียสีระแม่ยัยอายุคนนั้นมาเด็กตั้งเรียยังกติกรอยก็ได้กินแม่นาวสตูดิโอไกติกรอยแม่นำตาเป็นควางงรามแม่ยัย

0: ยืมกางะ
1: นี่กูอ้ายละจะเล่ากางะ
0: กีตาเตยัง
1: อ้อนจะไรอย่างนี่กู
0: เกียคิรำนันนันเซอร์วิสส์พีพีเอ
1: เฮงไอ้ยารีอีพวกนี้กีตาเรนนังกางะนัทตัวที่อยากินนันอ๋อดีจักินนักคน marketing at ppa.org.kr
0: กีเมสเซจนักคนนันเฟซบุ๊กเพจ ppa at broadcasting and publications authority เกี ppa นอรีเอฟเอ็ม89.9 เกี่ยคุปนิคนันเป็นดีจักินนักคนเรนต์ตาร์ปอนนัมบะเอโอนัวเทนัวอาเกียเทนัวอาเกียตัววันนี้เมื่อวานอาเกียเกี่ยนปุ่นรู้คนนันข้ามตา ppa ไปดิกินนี่การินาตังตังยิมเกี่ยมกางะอันนี้นันเซจิสเซนบ็อกซ์ ppa อะไรเอขะตาวRoya Ipukin.
1: Webman!